อะไรนั่นชื่อเต็งไว้กับเช้าขาแปมตาสั้นพินหมูท้าโซไตไปเอียวปามท้าโซไตหอสั้นพินในเมียอุ้ยบ่อยนั่นสื่อสิเป็นมงเตอร์หอชื่อเต็งไว้เช้าขาแต่หน้าเบ้เบ้สั้นพินอ่ะเตะรักเตะให้จกเจอากงอามา上这问题就是这样，到药房我用用袂记产品的名，哈啥的我袂讲吼。佮想要食迄食这，人拢买唔定吼。你得甲自己定位扎地落地啊吼。那边出去指定药房，指定的药房那边的产品是上方便啦。当时买拢免等嘛吼，就去药房买吼。但是自己定位扎地落地啊，空白空空八六八九九九啦，现场伫药房问啦，问咱的。服务人员吼，你只要卡这个电话，规工的时间空白空空八六八九九九，拢有人甲你服务吼，特别买唔到哈，食正牌有保障好不好吼？那无上台卡来问空白空空八六八九九九，好，听甲七点的朋友稍等，咱这个继续。